0: 林叔，谢谢，要我的牙嘞。开幕啊，等到公太子，公太子些。公个来个黑白的，我到里些。爱哭爱哭，一片片个努力能不？咪个拿出蛋来了点呢？哎，坦白，坦白。
1: 我打你打你妈。
0: 哎，一心个差不多，突然突然乌，一个木得意思些。
1: 一心查你妈不突然个。
0: 拍死的皮也没塌了个呢，我吓得不透气。西托跟你看个就滴，疙瘩就把你屋里边晒脸了呢，能不？
2: 什么的，俺们俺们也跟着跟着给买点姐玩呢。
1: 哎，不是那真那，兄弟兄弟一辈的。
2: 是他们在路上。
1: 哎，快点去空那么多水呐！晒脸爸爸给买哪罗西不？
2: 哎，那我好了跟侬，哎呦，好了跟侬个。
0: 一个都唔得喊的，也是没能不？
1: 是，疙瘩就帮他给，是。루캄더로파이건더라미야오마이도마이도촘다촘다촘다촘다촘다또원칠로오마이도매더우리기치원칠로오
2: 세지우로세파레인이나시디야
1: 진치디진당로왕로봉갈리나시디야이씨야디게야제나그래시디야
2: 뽕나먹세뽕나먹세당내이쇼랑우리망고로이망학더니세파레드나세피파레버세
1: 까리노이몬더모원칠레이시보카라주고자바세링빠기디하이드가
2: ले रंग खोई मुगी पसंद रास्ता जो को चादर बकरी ले
0: हे गंगल तो ना मुगल ही रहने ही कहाँ से हम तो ये योई मिनंग बुआ
1: ओम बसीने ने मकलक के पेल मसीली कलक पेल ओम बसीने मसीली
2: नंग द हालम मगाई जो तोड़ी यार
0: नंग कौन है नंग बुआ सही रंग वापा तो बगी तोड़ी यार ना चीर गेरो
2: बड़ी नॉनी चिन
0: पुआ मिंगे से
2: तो ना वां तो अं마부러마라인쿠디티르가롱다따자니나이따게주따스루
1: 사이리바토바쿠딩이네가이나리파레네세파레세
0: 공하이라마이파바니농동가외라마디베마야망파링제로이나바이토마이피바믈레헤이헤이이랑도네마호드리아이슈네노이바바도부라가사크라게아몽가랑가랑강나다나라이노코노아이아이달레아이달레
1: 이가도예르케치치치치ก็หมายในตัวหนูไม่ชีบวะ
2: นุปีนั่งว่างกันหน่อยงงตะไอ้งงตะนั่งว่างตะกันหน่อยสินี่นะ
1: ชายเลี้ยงมาปัดถกปัดสุกจองนับปวงมาสินะดีชายเลี้ยงมาปัดถกปัดตาดีไม่จะใกล้ใกล้ไปวานี่นี่สิเดีย
2: ไม่ใช่ยาวงั้งนะจังใจผมจะนั่งไอ้เดี๋ยวนั่งใกล้อะไรนี่ก็สินั่ง
1: ปอยอมดูนะก็ได้ทำมาไหมปอยอมดูก็ได้ทำมาเกียบ
2: ไอ้อ
1: ่างงี้นิ่งท่ามาชุกมาดูแต่ยาวขี้ปนี
2: ่ยาวครับจันโอมาจะอับปิดประเทศมากบีนะฮะยามยาวริมนี่มาให้ปุจจังมันนี
1: ่กบีที่จะงับปัดง่ายดิอย่างง่ายขี้ตัวนี
2: ่จักรามันเนี่ยนุ่มตีคนเนี่ยเจ้าน้องตาหนึ่งขี้เดือดใช่ตากว่าไม่ยาวมันคงใช่ไงไอ้น้องอะไรพวกเล็กเจ้าโอเฮ้กบินดาตัวเชฮิกาเกียร์นะนุ่มครับตัวจักรามันก็นั่งฮิกาเกียร์รูปกระดาอยู่อยู่อสกังนะโดนนานจิกระดา
1: ษก็มีสุกังจิป่วยเนี่ยก็มีสุกังจิป่วยเนี่ย
2: ก็มีสุกังจิก็มีชนุปิฟไว้นั่งชิเยตาเลยนะนั่งดิเยรมากันนั่งดับฟรมากันเพี้ยละตรงนี้นั่ง
1: ก็ได้แต่โนก็ได้แต่โนอ่ะมันเอามาอมุกจะขี้มาสิวะจริงจริงจะก็ได้แต่โนโอ้ก็มีชุนเนี่ยทับักชุบยาบันเนี่ยนุปิเยตาชุนเนี่ยโยปากไปละกันเนี่ยหิงควรชุบิโยอีบดีเนี่ยงั้นสิได้ตัวปีโรกงั้นสิได้ตัวปีโร
2: ก็ได้ไว้ตกตัวเนาะวางเลยใกล้กี่ปวนานะไอ้งูได้เห็นปะนักเตะมาลังมันนะใช่แต่กี่มันอาพังก็อีนับพังตัวยาปะชื่อว่าใช่
1: ไหมไหม
2: ชื่อว่า
1: ใช่ใครรู้ตัวเดียวลิซี่ลงทุนนี่จังเหรอก็ฮิดาปุกวัวแล้วก็ทุเรศอยู่แก่เดียวหรอกยี
2: ่อีเดี๋ยวนะซีจันนับไปรำบะฮิดาปุกปุ่งพาใช่ลูกพี่อีกูออกแต่กัลลูตัวยาใช่ทรังรู้สิโลชื่อว่าชื่อว่ากันทุกสิใช่ไอ้โอ้ยชื่อว่ากันทุกสิใช่ใ
1: ครรู้ตัวเอาจีปูอาปูมาไม่ดูอัสอุลกับจ
2: ับปัง이구공에록당성도바시공이히다쿠풍파세가실레세뱀비닝에던자도다보라마샷니하오바보루샷비락바감다위
1: 아이네아이가마로가리보루지보아까이바나진두가아이소가감자로이코칼루라가이야미가이제야미가이제이바
2: 하낭낭야능드라브라담바또시라
1: 보미바진가이리바마이가리마트레이가이드브로
2: 담발아이기아이기담오슈니가이리와아시디아이능바가이바기판돌롬레담발
1: 가리가리해봐
2: 아시디아이능원다가리마틀로라로아이아이마이티레담발아이시사마아자시다마이티라바미사가모웨레꾸로이바모이나아이능기나팜다슈마이티레담발
1: 가인하이리도
2: 아이부영능들어봐라넌다기근호 soira samlang do khongbalo ai gi mangal yaudra ba mai thong sida amuk tung di yang lo ching na ai gi han thara ba pun si asina cham la ba phijol kharasi ga miya marak to da hingna na ba lambi ma kh thiru ba ne ai su adu bu ai mai thir ai amuk na isa asina si bu chara hel la roi nangbo nangbo amuk na wa la roi sung na mana be sung na nangbo nok na la roi ai ngasi da gya mukhana kolom pai kharo ai punsi esi da sere ngai bado mukhana i kharo i thamba i kharo
3: nang wanda su adu gum bawak wakhal do tai honar i keng tar ba samaj asi gi pau mayam sibu tavidra bra che che kolom se pai khat bi
2: thamba
3: mani ai thamba yai tak ta sat pa thamba laita laira mino mai chagi ithak ipom lising lising thambal na khang kan na thek da khi gan kolom se thabi gan ningan na bi gan wasak pi sai su pai ra ba matam phau ba da sai reng pa khi gan ni hai na wasak pi

ขมลิบงงไล่ระนงใหญ่คำบังลำเลียนนาดีชุมชุมชุมชุมชุมลางกนาอุศิวา

0: นุ่งสิสุสว่างหางเดียกับดุงนี่สิดีชุมางกันสิลอยในตาเวในตาวิเซ่คุยป่าวดูนุ่งกระโดดในชั้นกระจัดในตาวิซิโบใช่ทุกขีบได้หันจิลักเตียเนี่ย
1: ให้มาให้มา
0: ป่าเรนเซนนารากันสิลอยในป่าเรนก็ไม่เชื่อหน่อยหน่อยมันสิโบนุ่งสินั่งมารู้ว่ากันมันเนี่ยเอ๊ะสูตรเรนเซนเชื่อมเงี้ยตาววันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องดีสิเดียเอ๊ะใช่จริงนะที่นักเรียนเก่งพอชีนะพวกเห็นนะจูเล่ปัทโทเอ็ดสิดีนั่นล่ะสิฮานะรถพุ่งจะเลยจ้าดูสิบก็ไม่ต้องดีสิเดียยาเด็ดได้ยาเด็ดได้ตัวเก็ดได้ตัวเก็ดได้โดนป้าบลากระมาเช่นเจนี่ช่วยนะจูเล่เลยไปห้องนั่นเด็ดได้เอ๊ะอะดูสรุปเนี่ยพมุ่งเด็ดมาเนี่ยฮิปปะกะถ้าดูอีกผลมันที่ชาลมันนะถ่ายไม่ไหวผลเอาเดี๋ยวก็เดี๋ยวฉันจะมาโรลละไป